กดาปะลออัจจปันดาวิงกายตลุดปะญะดิกดารามรติอัปปิมังครามกายะ

ลงอะลงอะกลางไอวันดารางันตอกไอนิมังรำปังบุงอบตอกมุงีวอดินดังละวดอุยอกกอกะกอกกอละเกอปุไลนังอกบสัยปะลอกกบอกลอกญาติตัวไอเอAudahnya tak lalu dah tanah ye bunga dedak campur galabak minyak kerapu gait dah tunggang minyak pamandang

สูนสวดไกรวะมะละกาคีบาอกบงาวะตะนะเตตาปะดอกสีดจารวะอายะงาไกลโอตุโจมวะมะดะวะลาจินากะปะกาลุปะจาลุกาดูดูวะบาริมัยโอมะละกะกันนันกบงาตะนังบะโรมะดอกวิสิลงานรุกกาลิงามมุนสวดกาลิงายไอลุดาสรวะดุดวะงิมายนวันตุอายะงาวัยทะลุตาดัดดังดวมยังโอมะเล็กบาลักังมุลายกาบุกัยอาวนิปนัตตายนดวมวัตรจัดปังกวงบาวนัยดัตตายริตาริตะตารัตตะวะสิละมานวากิตัยมักุตุอายะงัมมีอินวันดินยาวสิดาลังไงวันดวนดาราปนัยตานวันนาเต้านาปุลัยนติโนอันดาปุไลยายะวัยดัตไตบุงเอนุยังสาดวัยมุนติงาไกรอาวนุนันยะปังอเบียสงาอุตไตดัมมิยะนันยะตกังกัมปนังมาวไรกุญเมียดเมียดอุมัสตันไตตังวังสังคิดังอุกัยสามินะนักกะญะอายะกระวัยดัมมิสะกิยาวตะเจ้าระวัยบะบันไตมลบัดยันตังตินวันดะงาปุไลนวันนากิดาตุงูยะบะรุวัยะงาวสาลายาวิเจ้ามันวะตะวัยะกามิตงัยะกับสายงัยนามานะมสัยบันดะปิเปียตะกะจิวัยะกาสิเดลันยะตารวัยมุญิตมัยงุสะอุไร